0: ปูรายังเมทังกาปลุงโกนาจรยีตัง
1: เรดิโอกระจุราระทุมลาปนาปอร์ลุนบารีมังเดงลงเป็นซินอร์รงพาร์กิลุนเฮนอุบายฮิกิปลางลุนวันซานาจริเป็นอะไรทุมอาร์จิลงเอกตังโลลาเกอากาชวานีดิพูสตูดิโอปอร์ปอร์ไพทรอกซีจอกตังโลปอตซีเดลีเป็นกับจิตักฮินดีและเป็นอังกฤษสลัมเป็นเบียร์ตาร์จิลงเอกปอง

0: จิปลังลอกหลุมันในละซนทั้งวีเป็นสิวซุยนุดกิจิปลังอิเตมาละสุดกิจิปลังอหุจงสิปินีดวายจุดุนเด็ดปลุเตฮัลกิจิปลังในจุระนัยยดิมจุระดุนเด็ดละไฮดุยตาไฮละสิละสุดบังเกลาเมนเกกิจูกิจุนบัปินีดวายจูสิตาเมอาจุนัยอันเกลาอารักีอาหอมุจูเรติกตีอามุนิตุมาอุสุมาร์ตาปินีปินาดิกดาร์เด็ดติกตีละสิฮอร์กิจุนบิริกิมองละไฮบังตาริบเนเด็ดสิกิเมอากลาสอบุทักตาละไฮอาอุสุจงสิจอนโมพลดลุปลุเตมันอาจจะทำให้เพรียบพอวาร์จอร์พอสุพัฒน์ทิลติกที่สิทธาลัยบางแก่นนแก่สับอาเบมาร์ตาสิกิจชาดูเอ็ดโลนนอังตูร์วักดักปุ่นน้อยลาสนลายทุ่มพันตาโอเปอเรชันดูโอเปอเรชันเป็นลายพามิดเด็ดทันตุอาริยาเก่งหอบพักลับปุตตาลายจงสีอาปอร์เป็นฮอสพิทอลปอนอาปอร์เป็นพลังดำเทคปุโรเตลายตาสิกิจชาดูลนนแก่พามิดอุนโลนั่นสิลายพันตาทั้งตาเพรียนังนี่นนสับอาลัมชิตันเอ็ดอาพิกเกฮินีบากาลัมaku kining je gang tung mangke usu am hang ke thega hut la intervet pen claim nei pu bang akado go vitaning chibinang po ela achite bang kaita safa pen binai achite long jong si son ik thok dun plak ba pini hi dun plak bolote hala men det bolote la so su ke aru la ke bemar si ki long thulo apu thak ta usu bang ki jonmo pen moklang ki jui phan ora dunai aru la chiklo jon trok anke moklang ke pachu jia phansi chi oranang po apu thak osupan lang panglu re nang ni unte lang arnisi ba ke panglu le deta chok la so ang bong isilam do lang jong si osubang ardikom u ardiki kom so jene low birth weight ausupan pulote ausu 2 kg hini avittik ke lang panglu le det nai ta tamne la so so ke bemari usulo low birth weight ausumatum ke bemari usulo potema la tuman ke expose nang ni ne bemar api ki palong le ji phansi ki oranang po la si lang ta pangdu le data chok pe ban pen vendun pre an ta vitamin aru la so puthak la apai phan ki than la danger sign mukha na hai kai ta ning chi bc hospital ma doctor phan kai ta dam nei kalili kalang lang phan paklang pen e la son mania sar pitum la son si ki puhala bangla son si ki pupu arjumat belega kamang claim le dat sikim aru aputhak ta jong si usu bemar lo pulote hospital ponoi doctor long ponoi sikicha ki ena phansi chibori nei
1: me parlo aporalam du kok posilitum kaching ki gaje thana lam ge pinila poning tonona cardom
0: cardom
2: lapon aporna le tum doctor gamantron pilapen hot bang prodi rong phartum bang chiu chi podang tum arjek long tang la lake akasmani diphu la bang sa jam meglong pena dun thu nang tum karji long ji lake talks on roles of women in making a better society polam the potha karyan se pipen lam joge thana tum arjek long pa tangte arjek sina
3: Pirthiathak hajarakama long sita pinso det ke pachokun e lapen arlusotum det sita pachokun e labang hiniang bong klem rabrap bidi pikri hini sita chethan chipinangji lase hako penta kristana muluk atumta adom lapen e islam atumta adom hawa hindu atumta lukhinaran lapen ili karbi atumta hempu hempipu pirthiathak pinso pen arlusuas chorman mate pinanso asan makeman si non puar nita munita khaiman bomlo reng bomlo la sinon pirthe kimi kai kimi ahut ili karbia khaita ke chanji ke barji mate unuti ji aphan sorluso tumtan ke klem nang ji akam ang deng dopi pima ili sorlo tum hilo donrap kapame atiri pule pukok sitame emithang ahem pen chenglok donrap jeng jati mai thai hawar longpat kepamiji aphan ili sorlo mate arluso tum kamatha kapachetang nangji adang theu lahai akam arpu deng pami ajji pulute sorluso doan aphang si ke bidda hikha toklang thegrep nangji pima bidda hikha along si lam amet lam achu anta do erlo sorlo tum anutin ta bidda hikha thegrep lute son suri akam leklemji pusita chipin khat mesen awar saido po hako adin ke pirthak thekthear lusu ke pongjong tong thangnap ta aliawe penan supo kilong pita sungkrung pusi

อารมณ์บิลองมาจำเมกลองเป็นอันดุนทุนังตุ้มการดูทุลองจีละเก่งมองว่ารองปีละเป็นบาร์เรองพาร์ปีอัดตุ้มคิลุนจีพูเทคเทปละบังสลุนละบังสลุนพันกัจจุนิกระตุ้มละเกเตเรมโครอารองเป็นเอลวินโครซาร์อิมโครเวลสันโครตุ้มเป็นกัจจุนิกระตุ้มตั้งเตอาร์ดูกสินังละบังสลุน